การวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่10มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่หลังเฮลิคอปเตอร์ของกองทหารสหรัฐถูกยิงตกและอิหร่านเผยว่าตนได้เริ่มการตอบโต้เอาคืนในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอังคารที่9มิถุนายนกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าเครื่องบินขับไล่ไอพ่นจำนวนหนึ่งได้ลงมือโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศสถานีควบคุมภาคพื้นดินและสถานีเรดาร์ตรวจการของอิหร่านใกล้ช่องแคบฮอร์มุซกองบัญชาการกลางระบุว่าปฏิบัติการนี้เป็นการตอบโต้เอาคืนอย่างสมน้ำสมเนื้อต่อการโจมตีในช่วงหลังๆมานี้ต่อกองกำลังสหรัฐและบรรดาเรือพาณิชย์กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านระบุว่ากองทัพเรืออิหร่านลงมือโจมตีด้วยโดรนต่อกองเรือที่5ของกองทัพเรือสหรัฐในบาเรนเมื่อเวลา 2:30 นตามเวลาท้องถิ่นแถลงการที่เผยแพร่ในวันพุธที่10มิถุนายนระบุว่าความเคลื่อนไหวนี้เป็นการตอบโต้การกระทำแบบปฏิปักษ์โดยศัตรูโฆษกของกองบัญชาการกลางสหรัฐบอก NHK ว่าข้อกล่าวอ้างของอิหร่านนั้นเป็นเรื่องเท็จประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวก่อนหน้านี้บนโซเชียลมีเดียว่าอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ตกขณะกำลังลาดตระเวนอยู่ในช่องแคบนี้เขากล่าวว่านักบิน2คนปลอดภัยและไม่มีอาการบาดเจ็บและสหรัฐจำเป็นต้องตอบโต้ด้วยความจำเป็นความตึงเครียดที่โหมแรงขึ้นนี้ปะทุขึ้นหลังนายทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐกับอิหร่านกำลังอยู่ในโค้งสุดท้ายของการบรรลุข้อตกลงแลกเปลี่ยนด้านสันติภาพประธานาธิบดีจีนในสีจิ้นผิงเสร็จสิ้นการเยือนเกาหลีเหนือเป็นเวลา2วันเมื่อวันอังคารที่9มิถุนายนไม่เป็นที่แน่ชัดว่านายสีกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้หารือกันหรือไม่เกี่ยวกับการพัฒนานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือผู้เชี่ยวชาญบางคนแสดงความกังวลว่าจีนอาจกำลังแสดงออกถึงการยอมรับโดยพฤตินัยต่อความเคลื่อนไหวต่างๆของเกาหลีเหนือนายสีเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2562ระหว่างการหารือกับนายคิมเมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายนนายสีแสดงเจตจำนงของเขาเรื่องการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการทูตและการทหารตลอดจนการขยายการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจการค้าและในหมู่ประชาชนกับเกาหลีเหนือผู้นำทั้งสองเห็นพ้องเรื่องการพัฒนามิตรภาพที่มีมาแต่ดั้งเดิมระหว่าง2ประเทศความสนใจนั้นจับจ้องไปยังประเด็นที่ว่านายสีกับนายคิมนั้นหารืออะไรกันเกี่ยวกับการพัฒนานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือในการประชุมสุดยอดเมื่อปี2562ที่เกาหลีเหนือนายสีกล่าวไว้ว่าฝ่ายจีนยินดีที่จะเข้าไปมีบทบาทเชิงบวกและเชิงสร้างสรรค์ในการบรรลุเป้าหมายเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีและความมั่นคงในระยะยาวในภูมิภาคนี้แต่หลังการประชุมสุดยอดครั้งล่าสุดนี้ทั้งแถลงการของ2ประเทศและรายงานของสื่อต่างๆไม่ได้เอ่ยถึงโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเลยจนถึงขณะนี้ผู้สังเกตการบางรายชี้ว่ารัฐบาลจีนไม่ได้เอ่ยอย่างเปิดเผยเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงหลังๆมานี้ขณะที่เกาหลีเหนือนั้นเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธต่อไปสตรีคนหนึ่งมีอาการบาดเจ็บจากการถูกหมีตะปบในลานจอดรถของศาลเจ้าแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นตอนเหนือขณะนี้ยังไม่พบหมีตัวที่ก่อเหตุตำรวจเผยว่าสตรีคนนี้ถูกตะปบหลังเธอก้าวออกจากรถยนต์ของเธอช่วงเย็นของวันอังคารที่9มิถุนายนศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่บนภูเขาของเมืองฮานามากิในจังหวัดอิวาเตะตำรวจบอกว่าสตรีคนนี้มีอาการบาดเจ็บที่ใบหน้าและบริเวณไหล่เธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมีรายงานว่าเธอสามารถพูดจาและเดินเหินได้เจ้าหน้าที่เมืองและพรานท้องถิ่นกำลังพิจารณาวางกับดักเพื่อจับหมีตัวนี้ทางการเมืองฮานามากิกำลังเรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่นี้ระมัดระวังตัวจำนวนครั้งของการพบเห็นหมีในเมืองนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยมามีรายงานการพบเห็นหมีทั้งสิ้น128ครั้งระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปีนี้ซึ่งนี่เพิ่มขึ้นร้อยละ50จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคมหมีตัวหนึ่งเข้าไปในบริเวณสนามบินอิวาเตฮานามากิซึ่งนี่ทำให้ทางสนามบินจำเป็นต้องปิดรันเวย์ไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ในวันพุธที่10มิถุนายนณโถงนิทรรศการที่จัดแสดงเรือประมงญี่ปุ่นที่โดนกัมมันตภาพรังสีจากการทดสอบนิวเคลียร์ของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกได้จัดงานฉลองครบรอบ50ปีของการเปิดทำการเรือไดโงฟุคุริวมารุโดนรังสีจากการทดสอบระเบิดไฮโดรเจนเมื่อวันที่1มีนาคม2497ที่หมู่เกาะปะการังวงแหวนบิกินีในหมู่เกาะมาเชลลูกเรือ23คนโดนกัมมันตภาพรังสีหนึ่งในนั้นเสียชีวิตในอีก6เดือนต่อมาโถงแสดงนิทรรศการไดโงฟุคุริวมารุในเขตโคโตของกรุงโตเกียวซึ่งบริหารงานโดยทางการกรุงโตเกียวกำลังจัดนิทรรศการพิเศษฉลองครบรอบดังกล่าวในวันพุธที่10กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน11คนจากจังหวัดมิเอะทางตอนกลางของญี่ปุ่นได้เข้าเยี่ยมชมโถงแสดงนิทรรศการแห่งนี้พวกเขาได้รับฟังการบรรยายสรุปจากพันธรักษ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในปี2497การดูแลอนุรักษ์เรือดำนี้และข้อมูลอื่นๆพวกเขาค่อยๆดูและถ่ายรูปสิ่งของที่จัดแสดงอย่างละเอียดโถงแสดงนิทรรศการระบุว่าผู้เข้าชมประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษามัธยมต้นและมัธยมปลายกว่า400แห่งในทุกปีและเสริมว่าจำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่เปิดโถงแสดงนิทรรศการแห่งนี้จนถึงเดือนมีนาคมปีที่แล้วมีประมาณ 6,140,000 คนในขณะเดียวกันการอนุรักษ์เรือลำนี้กลายเป็นความท้าทายอย่างยิ่งเนื่องจากเรือลำนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ80ปีที่แล้วอิจิดามาดิพันธรักษ์ของพิพิธภัณฑ์กล่าวว่าเธอหวังที่จะหารือเกี่ยวกับทางเลือกในการบำรุงรักษาเรือลำนี้กับบรรดาผู้เชี่ยวชาญบริษัทการรถไฟแห่งญี่ปุ่นภาคตะวันออกหรือ JR East ระบุว่าจะยกเลิกตั๋วรถไฟแบบแถบแม่เหล็กโดยเริ่มตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปีหน้าและจะเปลี่ยนมาใช้ตั๋วที่แสดง QR code แทนบริษัทกล่าวเมื่อวันอังคารที่9มิถุนายนว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีแผนจะใช้เฉพาะกับทางรถไฟสายท้องถิ่นเท่านั้นโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางระยะไกลเนื่องจากเส้นทางเหล่านั้นมักเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการรถไฟรายอื่นปัจจุบันผู้โดยสารจะสอดตั๋วแบบแถบแม่เหล็กเข้าไปในเครื่องตรวจตั๋วตอนเข้าและออกจากช่องตรวจตั๋วแต่ระบบใหม่นั้นผู้โดยสารจะเปลี่ยนมาใช้ QR code โดยนำไปสแกนกับเครื่องอ่านที่ติดตั้งไว้ที่ช่องตรวจตั๋วเข้าออกทางบริษัทกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากต้นทุนการรีไซเคิลตั๋วแบบปัจจุบันสูงซึ่งตั๋วแบบปัจจุบันมีส่วนประกอบของโลหะเจ้าหน้าที่ยังชี้ให้เห็นถึงการใช้งานตั๋วแบบแถบแม่เหล็กที่ลดลงไปเนื่องจากผู้คนหันมาเลือกใช้บัตรเติมเงินมากขึ้นมีเพียงร้อยละ 2.1 ของผู้โดยสารทั้งหมดต่อปีเท่านั้นขออภัยค่ะมีเพียงร้อยละ 2.5 ของผู้โดยสารทั้งหมดต่อปีเท่านั้นที่ยังคงใช้ตั๋วกระดาษอยู่นายคิเซโยอิจิประธานบริษัท JR East กล่าวว่าลูกค้าบางส่วนอาจเสียใจกับการเปลี่ยนแปลงนี้เนื่องจากตั๋วแบบเดิมมีใช้งานมานานแล้วแต่เขากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและสิ่งแวดล้อมดังนั้นเขาหวังว่าลูกค้าจะเข้าใจเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนี้จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีโทรทัศน์เพรสทีวีของทางการอิหร่านรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนโดยอ้างกองบัญชาการกลางของประเทศว่าช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดอย่างสมบูรณ์แล้วแถลงการนี้ออกโดยสำนักงานใหญ่ของกลุ่มคาทัมอัลอันบียาแถลงการระบุว่ามีการประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซสำหรับเรือทุกประเภทรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์และเสริมว่าการพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบจะตกเป็นเป้าโจมตีแถลงการระบุว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซครั้งนี้เป็นการตอบโต้สิ่งที่เรียกว่าการกระทําที่เป็นปรปักษ์อย่างต่อเนื่องโดยสหรัฐซึ่งรวมถึงการโจมตีจังหวัดทางตอนใต้แห่งหนึ่งของอิหร่านกองทัพสหรัฐได้ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของอิหร่านโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าเรือพาณิชย์ยังคงแล่นเข้าออกช่องแคบฮอร์มุซในคืนนี้กองบัญชาการกลางสหรัฐได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่ายังไม่มีเรือรบลำใดของสหรัฐถูกโจมตีและเรียกข้อกล่าวอ้างของสื่ออิหร่านที่ว่าอิหร่านได้โจมตีเรือรบของสหรัฐลำหนึ่งในช่องแคบฮอร์มุซว่าเป็นเท็จกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าการดำเนินการโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในอิหร่านเพิ่มเติมเพื่อป้องกันตนเองเสร็จสิ้นแล้วกองบัญชาการกลางสหรัฐได้โพสต์ประกาศดังกล่าวบนโซเชียลมีเดียไม่นานหลังเวลา 21:00 นของวันพุธที่10มิถุนายนตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐประกาศดังกล่าวระบุว่าหน่วยนาวิกโยธินกองทัพอากาศและกองทัพเรือของสหรัฐยิงกระสุนที่มีความแม่นยำสูงใส่เป้าหมายหลายแห่งของอิหร่านซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อกองกำลังสหรัฐและเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศที่แล่นผ่านหน้าน้ำในภูมิภาคนอกจากนี้ยังระบุว่าเป้าหมายดังกล่าวรวมถึงขีดความสามารถในการสอดแนมทางทหารระบบสื่อสารและฐานป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านทั่วประเทศกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้ต่อการโจมตีที่ขาดความชอบธรรมและยืดเยื้อของอิหร่านรัฐสภาญี่ปุ่นได้รวบรวมฉันทามติของฝ่ายนิติบัญญัติเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างความมั่นคงให้แก่การสืบราชสันตติวงศ์ฉันทามติดังกล่าวเสนอให้สมาชิกราชวงศ์ที่เป็นหญิงคงสถานะสมาชิกราชวงศ์ต่อไปได้หลังการสมรสและเสนอให้รับทายาทฝ่ายชายของอดีตราชสกุลฝ่ายชายกลับมาเป็นสมาชิกราชวงศ์อีกครั้งเมื่อวันพุธที่10มิถุนายนประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานและรองประธานวุฒิสภาได้อภิปรายเกี่ยวกับร่างข้อเสนอดังกล่าวกับตัวแทนจาก13พรรคการเมืองและกลุ่มต่างๆในรัฐสภาฉันทามตินี้ยืนยันว่าเจ้าชายอากิชิโนะมกุฎราชกุมารซึ่งเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นและเจ้าชายฮิซาฮิโตะพระราชโอรสของพระองค์จะทรงอยู่ในลำดับการสืบราชสันตติวงศ์อย่างแน่นอนนอกจากนี้ฉันทามตินี้ยังระบุว่ารัฐสภาญี่ปุ่นยอมรับข้อเสนอให้สมาชิกราชวงศ์ฝ่ายหญิงคงสถานะเป็นสมาชิกราชวงศ์ต่อไปได้หลังการสมรสและยอมรับผู้ชายในอดีตราชสกุลฝ่ายชายให้เป็นสมาชิกราชวงศ์ด้วยแต่ฉันทามตินี้ไม่ได้ระบุว่าคู่สมรสและทายาทของสมาชิกราชวงศ์หญิงดังกล่าวจะได้รับสถานะสมาชิกราชวงศ์หรือไม่ในเวลาต่อมาของวันเดียวกันผู้นำของทั้งสองสภาได้ยื่นฉันทามติของฝ่ายนิติบัญญัติให้แก่นายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นนางทากาอิจิกล่าวว่ารัฐบาลจะเริ่มร่างกฎหมายและเสนอต่อรัฐสภาโดยเร็วปัจจุบันสมาชิกราชวงศ์ญี่ปุ่นประกอบด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมาชิกราชวงศ์อีก15พระองค์ตามกฎมณฑลบานของญี่ปุ่นท
ทายาทของสมาชิกราชวงศ์ฝ่ายชายจะได้สืบราชบัลลังก์โดยปัจจุบันมีสมาชิกราชวงศ์เพียง3 พระองค์เท่านั้นที่ทรงมีสิทธิ์นี้รวม

นายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเยือนฐานทัพสหรัฐในคิวบาพร้อมทั้งเตือนคิวบาไม่ให้จัดหาอาวุธที่สามารถไปถึงสหรัฐได้เมื่อวันพุธที่10มิถุนายนนายเฮกเซตเดินทางเยือนฐานทัพเรือสหรัฐที่อ่าวกวนตานาโมในคิวบานายเฮกเซตกล่าวว่าจะเป็นการไม่ฉลาดหากคิวบาพยายามจัดหาหรือเข้าถึงอาวุธประเภทที่สามารถเคลื่อนถึงฐานทัพกวนตานาโมหรือแผ่นดินอเมริกาได้และว่าพวกเขาจะเชิญชวนให้เกิดการเผชิญหน้าแบบที่ไม่เพียงแต่พวกเขาจะไม่ต้องการแต่พวกเขาจะต้านไม่ได้ด้วยอย่างไรก็ตามนายเฮกเซตกล่าวอีกว่าสหรัฐไม่ได้แสวงหาศัตรูและเสริมว่าสหรัฐหวังจะเป็นมิตรกับผู้นำคิวบาในเร็ววันการเยือนของนายเฮกเซตมีขึ้นในสถานการณ์ที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังเพิ่มแรงกดดันต่อคิวบาโดยว่ามีเป้าหมายเพื่อยุติการกระทำที่เป็นปรปักษ์ของคิวบามานานหลายทศวรรษเมื่อเดือนพฤษภาคมกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้กล่าวหานายราอูกัสโตรว่ายิงเครื่องบินพลเรือน2ลำของสหรัฐตกเมื่อ30ปีก่อนเมืองอุตสึโนมิยะทางเหนือของกรุงโตเกียวได้เปิดโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมต้นของเทศบาลทั้งหมดอีกครั้งหลังปิดไปเนื่องจากเหตุการณ์หมีบุกรุกพื้นที่เมื่อไม่นานมานี้โรงเรียนทั้ง94โรงกลับมาเปิดในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนหลังจากปิด3วันเนื่องจากมีรายงานการพบเห็นหมีหลายครั้งบริเวณใจกลางเมืองหมีตัวหนึ่งถูกจับได้เมื่อวันอังคารที่9แต่ทางโรงเรียนก็ยกเลิกการเรียนการสอนในวันพุธที่10ด้วยเพราะเกรงว่าอาจมีหมีอีกตัวอยู่ในบริเวณนั้นอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานการพบเห็นหมีอีกโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งซึ่งมีรายงานการพบเห็นหมีบริเวณใกล้เคียงได้ต้อนรับนักเรียนกลับเข้าเรียนในเช้าวันพฤหัสบดีที่11ผู้ปกครองบางส่วนเดินทางมาส่งบุตรหลานถึงโรงเรียนด้วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้กำชับนักเรียนให้เดินไปและกลับจากโรงเรียนพร้อมเพื่อนๆเสมอครูบอกนักเรียนด้วยว่าหากพบเห็นหมีอย่าเข้าไปใกล้และให้ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียงนักเรียนคนหนึ่งดีใจที่ได้เจอเพื่อนๆหลังจากไม่ได้เจอกันนานส่วนอีกคนบอกว่าตั้งตารออาหารกลางวันของโรงเรียนจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำ

ำนักงานใหญ่ของกลุ่มคาทัมอัลอันบียาแถลงการระบุว่ามีการประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสสำหรับเรือทุกประเภทรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์และเสริมว่าการพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบจะตกเป็นเป้าโจมตีแถลงการระบุว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุสครั้งนี้เป็นการตอบโต้สิ่งที่เรียกว่าการกระทําที่เป็นปรปักษ์อย่างต่อเนื่องโดยสหรัฐซึ่งรวมถึงการโจมตีจังหวัดทางตอนใต้แห่งหนึ่งของอิหร่านกองทัพสหรัฐได้ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของอิหร่านโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าเรือพาณิชย์ยังคงแล่นเข้าออกช่องแคบฮอร์มุสในคืนนี้กองบัญชาการกลางสหรัฐได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่ายังไม่มีเรือรบลำใดของสหรัฐถูกโจมตีและเรียกข้อกล่าวอ้างของสื่ออิหร่านที่ว่าอิหร่านได้โจมตีเรือรบของสหรัฐลำหนึ่งในช่องแคบฮอร์มุสว่าเป็นเท็จกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าการดำเนินการโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในอิหร่านเพิ่มเติมเพื่อป้องกันตนเองเสร็จสิ้นแล้วกองบัญชาการกลางสหรัฐได้โพสต์ประกาศดังกล่าวบนโซเชียลมีเดียไม่นานหลังเวลา 21:00 นของวันพุธที่10มิถุนายนตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐประกาศดังกล่าวระบุว่าหน่วยนาวิกโยธินกองทัพอากาศและกองทัพเรือของสหรัฐยิงกระสุนที่มีความแม่นยำสูงใส่เป้าหมายหลายแห่งของอิหร่านซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อกองกำลังสหรัฐและเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศที่แล่นผ่านหน้าน้ำในภูมิภาคนอกจากนี้ยังระบุว่าเป้าหมายดังกล่าวรวมถึงขีดความสามารถในการสอดแนมทางทหารระบบสื่อสารและฐานป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านทั่วประเทศกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้ต่อการโจมตีที่ขาดความชอบธรรมและยืดเยื้อของอิหร่านรัฐสภาญี่ปุ่นได้รวบรวมฉันทามติของฝ่ายนิติบัญญัติเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างความมั่นคงให้แก่การสืบราชสันตติวงศ์ฉันทามติดังกล่าวเสนอให้สมาชิกราชวงศ์ที่เป็นหญิงคงสถานะสมาชิกราชวงศ์ต่อไปได้หลังการสมรสและเสนอให้รับทายาทฝ่ายชายของอดีตราชสกุลฝ่ายชายกลับมาเป็นสมาชิกราชวงศ์อีกครั้งเมื่อวันพุธที่10มิถุนายนประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานและรองประธานวุฒิสภาได้อภิปรายเกี่ยวกับร่างข้อเสนอดังกล่าวกับตัวแทนจาก13พรรคการเมืองและกลุ่มต่างๆในรัฐสภาฉันทามตินี้ยืนยันว่าเจ้าชายอากิชิโนะมกุฎราชกุมารซึ่งเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นและเจ้าชายฮิซาฮิโตะพระราชโอรสของพระองค์จะทรงอยู่ในลำดับการสืบราชสันตติวงศ์อย่างแน่นอนนอกจากนี้ฉันทามตินี้ยังระบุว่ารัฐสภาญี่ปุ่นยอมรับข้อเสนอให้สมาชิกราชวงศ์ฝ่ายหญิงคงสถานะเป็นสมาชิกราชวงศ์ต่อไปได้หลังการสมรสและยอมรับผู้ชายในอดีตราชสกุลฝ่ายชายให้เป็นสมาชิกราชวงศ์ด้วยแต่ฉันทามตินี้ไม่ได้ระบุว่าคู่สมรสและทายาทของสมาชิกราชวงศ์หญิงดังกล่าวจะได้รับสถานะสมาชิกราชวงศ์หรือไม่ในเวลาต่อมาของวันเดียวกันผู้นำของทั้งสองสภาได้ยื่นฉันทามติของฝ่ายนิติบัญญัติให้แก่นายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นนางทากาอิจิกล่าวว่ารัฐบาลจะเริ่มร่างกฎหมายและเสนอต่อรัฐสภาโดยเร็วปัจจุบันสมาชิกราชวงศ์ญี่ปุ่นประกอบด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมาชิกราชวงศ์อีก15พระองค์ตามกฎมณฑีบาลของญี่ปุ่นทายาทของสมาชิกราชวงศ์ฝ่ายชายจะได้สืบราชบัลลังก์โดยปัจจุบันมีสมาชิกราชวงศ์เพียง3พระองค์เท่านั้นที่ทรงมีสิทธินี้รวมถึงเจ้าชายฮิซาฮิโตะซึ่งทรงเป็นรัชทายาทเพียงพระองค์เดียวในรุ่นของพระองค์

20มิถุนายนนายเฮกเซตเดินทางเยือนฐานทัพเรือสหรัฐที่อ่าวกวนตานาโมในคิวบานายเฮกเซตกล่าวว่าจะเป็นการไม่ฉลาดหากคิวบาพยายามจัดหาหรือเข้าถึงอาวุธประเภทที่สามารถเคลื่อนถึงฐานทัพกวนตานาโมหรือแผ่นดินอเมริกาได้และว่าพวกเขาจะเชิญชวนให้เกิดการเผชิญหน้าแบบที่ไม่เพียงแต่พวกเขาจะไม่ต้องการแต่พวกเขาจะต้านไม่ได้ด้วยอย่างไรก็ตามนายเฮกเซตกล่าวอีกว่าสหรัฐไม่ได้แสวงหาศัตรูและเสริมว่าสหรัฐหวังจะเป็นมิตรกับผู้นำคิวบาในเร็ววันการเยือนของนายเฮกเซตมีขึ้นในสถานการณ์ที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังเพิ่มแรงกดดันต่อคิวบาโดยว่ามีเป้าหมายเพื่อยุติการกระทำที่เป็นปรปักษ์ของคิวบามานานหลายทศวรรษเมื่อเดือนพฤษภาคมกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้กล่าวหานายราอูกัสโตรว่ายิงเครื่องบินพลเรือน2ลำของสหรัฐตกเมื่อ30ปีก่อนเมืองอุตสึโนมิยะทางเหนือของกรุงโตเกียวได้เปิดโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมต้นของเทศบาลทั้งหมดอีกครั้งหลังปิดไปเนื่องจากเหตุการณ์หมีบุกรุกพื้นที่เมื่อไม่นานมานี้โรงเรียนทั้ง94โรงกลับมาเปิดในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนหลังจากปิด3วันเนื่องจากมีรายงานการพบเห็นหมีหลายครั้งบริเวณใจกลางเมืองหมีตัวหนึ่งถูกจับได้เมื่อวันอังคารที่9แต่ทางโรงเรียนก็ยกเลิกการเรียนการสอนในวันพุธที่10ด้วยเพราะเกรงว่าอาจมีหมีอีกตัวอยู่ในบริเวณนั้นอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานการพบเห็นหมีอีกโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งซึ่งมีรายงานการพบเห็นหมีบริเวณใกล้เคียงได้ต้อนรับนักเรียนกลับเข้าเรียนในเช้าวันพฤหัสบดีที่11ผู้ปกครองบางส่วนเดินทางมาส่งบุตรหลานถึงโรงเรียนด้วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้กำชับนักเรียนให้เดินไปและกลับจากโรงเรียนพร้อมเพื่อนๆเสมอครูบอกนักเรียนด้วยว่าหากพบเห็นหมีอย่าเข้าไปใกล้และให้ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียงนักเรียนคนหนึ่งดีใจที่ได้เจอเพื่อนๆหลังจากไม่ได้เจอกันนานส่วนอีกคนบอกว่าตั้งตารออาหารกลางวันของโรงเรียนจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

นายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเยือนฐานทัพสหรัฐในคิวบาพร้อมทั้งเตือนคิวบาไม่ให้จัดหาอาวุธที่สามารถไปถึงสหรัฐได้เมื่อวันพุธ